0: I'm in Chaiyaphum, a province in western Isan. Today, I'm meeting a local celebrity who is preparing a dish for an upcoming festival. And I hear that it's going to be pretty spicy.
1: Her name was Wadawan, but people here know her more as Khun Khai.
0: As the cultural ambassador of Chaiyaphum, Khun Khai shot to fame as a local podcaster, beloved for her passion in promoting traditional Isan cuisine and culture. For today's menu, Khun Khai and her cousin, Nong Nik, tell me that we will need to catch the main ingredient first.
1: Soon after, the local fishermen caught what Khun Khai wanted to show me, platong. In English, they call it a gray featherback, I believe. And it's a fish that they use to make quite a popular, famous local dish.
0: Next, we gather several other key ingredients from the local farm, including Thai ginger chilies, the Thai version of the bird's eye chili.
2: อาหารอีสานที่ขาดไม่ได้สิ่งหนึ่งก็คือพริกค่ะพริกนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะซึ่งพริกเนี่ยจะเป็นตัวชูโรงในอาหารส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นพวกสมุนไพรที่เราปลูกเองขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดพวกนี้นะคะก็คือเป็นตัวชูโรงอีกแบบนึง
0: This dish that I've been hearing so much about is called lap platong, a spicy minced fish dish featuring the platong fish we caught earlier
3: ทำไมถึงต้องใช้ปลานี้ครับ
2: เพราะปลานี้มันจะเนื้อเนียนนุ่มนะคะแล้วก็มันเวลาตับเข้าเครื่องเนี่ยมันจะเข้ากันมันเข้ากับเครื่องที่เรามีทั้งหมดเป็นเมนูที่มันกำลังจะเดินหายไปเราก็เลยต้องรักษาเอาไว้อนุรักษ์เอาไว
0: ้ First the fish is minced into a paste then mixed with fermented fish and pounded
4: Oh so this is the fermented fish it smells a bit sour
2: หอมไหม
4: คะ Oh just use the juice
0: Dried chili flakes are added for taste, based on one's aptitude for spice.
5: I'll give you 1 minute.
4: Okay, let me taste first.
5: Okay.
4: เดี๋ยวอย่าเพิ่งนับไปโอเผ็ด
5: ใส่ไปแล้ว
4: มอเผ็ดมอเผ็ด
5: มอเผ็ดเผ็ดอีกเม็ดอีก
4: โอเค
5: เลย
4: ขอบคุณครับ
0: Followed by a combination of toasted rice powder, shallots, and spring onions.
5: Yeah.Ooh, he's very good.
4: Because I'm hungry.
0: The paste is then wrapped in banana leaves and grilled for 5 to 10 minutes till it's cooked. Khun Khai also prepares an Isan staple carb, sticky rice.
2: แต่ถ้าคนอีสานเนี่ยถ้าถามว่านิยมกินอะไรก็จะเป็นข้าวเหนียวมากกว่าเนื่องจากว่าข้าวเหนียวเอาไปไหนมาไหนได้ด้วยสะดวกสบายสะดวกสบายทุกอย่างแล้วหยิบกินได้ง่ายด้วยที่สำคัญคือไม่ต้องหาอุปกรณ์อื่นเลยไม่ต้องหาช้อนหาจานอะไรเลยก็หมายถึงว่าเอาในกระติกข้าวได้เลย
4: Yeah yeah I think that's one of the important thing because sticky rice get put in my pocket and go
2: ใช่
4: yeah so it's very practical rice yeah.